0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอเอกรินบำรุงพักนะครับเรายังอยู่กันที่งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่26นะครับแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิริวรรณอติชาติพงษ์สุขพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง
2: สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบูธของ NHK World Japan นะคะซึ่งมาแนะนำกิจกรรมของ NHK World Japan ให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างๆที่ NHK World ให้บริการอยู่นะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยอาจจะมีการเดินปัดกันไปปัดกันมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดเพื่อที่จะแนะนำบริการของเรามีอะไรบ้างตามเราสองคนไปดูนะคะ
3: ที่บูธ NHK พนักงานฝ่ายข่าวของเราใส่ชุดสีแดงเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานมาร่วมเล่นกิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลุ้นรางวัลจากเกมหยอดไข่หรือแคปซูลทอยพร้อมกับรับของที่ระลึกจากงานรวมถึงพัดลายโดโมคุงน่ารักมาสคอตประจำ NHK ของเราครับปีนี้เรามีบอร์ดให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาติต่างๆมาแชร์ความประทับใจและเรื่องที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าข้อความที่คนนำมาแปะไว้มีอะไรกันบ้าง
2: หนึ่งในกิจกรรมที่ NHK World Japan จัดในครั้งนี้นะคะก็คือการให้คนที่มาร่วมงานนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชอบสิ่งที่แนะนำนะคะทั้งของไทยและก็ของญี่ปุ่นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มาร่วมงานเขาเขียนอะไรกันบ้างค่ะ
1: ครับ
2: นี่เลยค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะอาจจะมีคนต่างชาติด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าของกินอร่อยมากนะคะคนนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็แนะนำโตเกียวทาวเวอร์ก็บอกนะคะมีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็มีนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เขียนเป็นภาษาไทยนะฮะจะพยายามอ่านดูฉันแนะนำประเทศญี่ปุ่นธรรมชาติ
2: ซื้อของ
1: และอาหาร
2: อืมค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะจะเป็นคนต่างชาติที่มาร่วมงานนะคะ
1: I love Japan's beautiful culture and unforgettable beauties นะครับ love
2: ก็คือว่าชอบวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นแล้วก็
1: ความสวยงามที่แบบว่าลืมไม่ลงเลย
2: ใช่นะคะแล้วก็มีอาซากุสะก็มีนะคะก็แนะนำกันในสิ่งที่แนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะให้หัวใจกันด้วยนะคะชิซูโอกะนะคะมาดูอีกกระดานนึงค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับไทยนะคะดิฉันว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเขียนนะคะพยายามเขียนภาษาไทยเก่งมากๆเลยนะคะ
1: อย่างใบนี้บอกว่าผมชอบประเทศไทยไปบ่อยๆเดือนกันยาไปอีกครั้งมาจากจังหวัดยามานาชิ
2: ค่ะคนนี้ก็เขียนว่าอร่อยมากนะคะ
1: สนุกนี่พยายามเขียน
2: พยายามเขียน
1: เดาได้ว่าสนุก
2: ใช่ เราให้คะแนนเต็มร้อยกับความพยายามนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเขียนว่าไทยดราม่าก็คือละครไทยนะคะชอบละครไทยผัดไทย
1: อ๋อวันนี้ผัดไทย
2: ค่ะตลาดแม่กลองก็มีนะคะ
1: อันนี้อาหารไทยอร่อยมากผัดไทยอีกแล้วฮะแน่น
2: อนแสดงว่าผัดไทยของเรานี่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคะละครไทย
1: ละครไทยชื่อละคร
2: ใช่เราอายุขนาดนี้นะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาทันสมัยมากนะคะ
1: อันนี้เขาว่า

0: นะครับพี่น้อง
1: อุบลบอกว่าอุบลนะคะแล้วก็เทศกาลน่าจะแห่เทียนพรรษาหรือเปล่านะคะบอกว่าอยากจะไป
0: ถ้าอุบลก็ต้องแห่เทียนแล้วฮะเทศกาลเด่น
1: เทศกาลเทียนแล้วก็บอกว่าอยากจะไปค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ
2: ความเห็นหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินไปจนถึงซีรีส์ก็มีนะครับอ่านข้อความผ่านตัวอักษรกันแล้วเราลองมาพูดคุยกับผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับ
3: คนไทยส่วนมากขึ้นนิสัยดีนะครับมีน้ำใจด้วยนะครับก็ทุกคนอิ่มบ่อยๆเดี๋ยวผมหายเหนื่อยนะครับ
0: ครับไปมากี่ครั้งแล้วนะฮะไปมากี่ครั้งแล้ว
3: ยี่สิบห้าครั้งกว่านะครับ
0: แล้วไปแต่ละครั้งอยู่นานไหมครับ
3: สามารถเวลาที่ไหนจะส่งมาเตยโด
0: ก็จะคุยกันขอโทษนะฮะที่ถามที่พูดภาษาไทยได้เนี่ยเพราะเรียนหรือว่าเพราะไปเที่ยวเมืองไทยนานจนพูดได
3: ้เพราะว่าประมาณ30 ปีที่แล้วผมเรียนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากน้ำไทยประเทศไทย2 ปีครับที่เรียนหนังสือภาษาไทยด้วยครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดประเทศญี่ปุ่นครับก็ผมมาจากจังหวัดยามานาซิครับวันนี
0: ้ยามานาซิ
3: ครับ
0: ยามานาชิ
3: ผมชอบเทศกาลประเทศไทยทุกปีครับทุกครั้งครับชอบบรรยากาศเลยครับ
0: เรากล่าวว่าอยากจะซื้ออะไรในงานนี
3: ้ซื้อข้าวเหนียว
0: มะม่วงเหรอหรือข้าวเหนียวที่เป็น
3: ข้าวเหนียว
0: เอาไปหุงเอง
3: ใช่ครับ
0: อ๋อ
3: เป็นข้าวเปล่านะครับหนักไป
0: อยากซื้อเหมือนกันเลย
3: แต่คงฝากนะครับ
0: เอาไปฝากที่บ้าน
3: ที่บ้านนะครับ
0: เห็นบอกว่ามาจากจังหวัดยามานาจิอยากจะให้ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในจังหวัดยามานาจิหน่อยครับ
3: โดยเฉพาะจะภูเขาฟูจิสวยที่สุดนะครับแล้วก็สวนที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับ
0: อยู่ที่ยามานาจิ
3: ใช่ครับอยู่ยามานาจิครับความสูง3,776 กิโลนะ3,776 เมตรนะครับสวนที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
0: ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ก็สวยนะครับมีหิมะด้วยครับ
0: อยากไปมากนี่มาญี่ปุ่นได้เดือนนึงยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะหาโอกาสไปภูเขาไฟแล้วภูเขาฟูจิ
3: ที่เขาฟูจิครับที่ภูเขาฟูจิคนไทยเยอะขอบคุณครับอันนี้สั้นจริงนะครับขอบคุณมากครับ
2: ผู้เข้าชมงานท่านนี้บอกว่ามาจากจังหวัดยามานาชิที่เห็นวิวภูเขาฟูจิสวยที่สุดในญี่ปุ่นได้ยินอย่างนี้แล้วอยากลองไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งไหมครับนอกจากความสวยงามแล้วผู้เข้าชมงานยังเล่าด้วยความภูมิใจว่าภูเขาฟูจิมีความสูงถึง 3,776 เมตรสูงที่สุดในญี่ปุ่นใครสนใจจะลองปีนเขาฟูจิไปเหยียบจุดสูงสุดของญี่ปุ่นก็ลองศึกษาเส้นทางกันดูได้มีทั้งเส้นที่ขึ้นจากฝั่งจังหวัดยามานาชิและจากฝั่งจังหวัดชิซูโอกะฤดูการปีนเขาช่วงหน้าร้อนกำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้แล้วครับผู้เข้าชมงานเทศกาลไทยที่มากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็มีหลายครอบครัวครับอย่างครอบครัวนี้คุณพ่อคุณลูกพากันใส่เสื้อคู่พิมพ์คำว่าแบงคอกบอกให้รู้กันไปเลยว่าเราชอบเมืองไทย
0: ชอบอาหารไทยอะไร What food do you like
4: ชอบมะม่วงสน
0: ั่นมังโก้ชอบมะม่วง
4: มังโก้ปัง
0: Mango smoothie.
4: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่คุยกับคนญี่ปุ่นนะฮะที่เขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยก็บอกว่าชอบไอคอนสยามแล้วก็เคยรับประทานอาหารไทยมางานนี้ก็กะจะมาซื้อน้ำมะม่วงปั่นนะฮะสมูทตี้แล้วก็ข้าวซอยแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยนะฮะมีพาลูกชายตัวน้อยมาด้วยนะฮะ
4: ขอบคุณครับ
2: ส่วนน้องผู้ชาย2ท่านนี้เป็นคนไทยที่บริษัทส่งมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆพวกเขาบอกว่าประทับใจชิซูโอกะที่สุด
0: นี่มาเจอน้องๆคนไทยที่มาเดินเที่ยวงานนะคะ
5: ัสดีทุกท่านครับ
0: อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยของเราบ้างไหมครับ
6: ญี่ปุ่นก็อร่อยไทยก็美味しいですけどไทยก็美味しくてไทยจริงก็優しいですよね
1: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากคนไทยก็ใจดีมากด้วยค
6: ่
1: ะ
6: ใช่ครับเท่านี้ครับ
1: แล้วอยากจะแนะนำอะไรสถานที่เที่ยวของไทยหรือของญี่ปุ่นไหมคะ
6: ของไทยก็น่าจะเป็นพวกวัดนะครับพวกวัดต่างๆที่เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไทยครับคนญี่ปุ่นน่าจะชอบเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเนา
1: ะ
6: พวกนี้ครับส่วนของญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นที่ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้เป็นพูดเรื่องอาหารกับอะไรต่างๆที่ต่างกับไทยคนไทยก็น่าจะชอบเหมือนกัน
1: ค่ะอาหารญี่ปุ่นอะไรที่ชอบคะ
6: ผมชอบกินราเมงครับใช่ครับราเมงครับ
5: มีหลายชนิดให้เลือกดีคร
7: ับใช่ใช่ใช
5: ่แต่ละร้านราเมงก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปวิธีการซื้อและวิธีการปรุงรสชาติ
0: ครับ
5: ครับผมใครมาเที่ยวก็ลองหาร้านราเมงกินดูครับ
0: แล้วตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งปีเนี่ยได้ไปที่ไหน
6: โอ้ยไปเยอะแล้วครับเพิ่งผ่านโกลเด้นวีคมาก็ไปภาคเหนือมาโทโฮคุไปเซนไดอาคิตะอะไรพวกนี้มาครับก็ดีครับ
0: มีที่ไหนที่ประทับใจและอยากแนะนำให้คนไทยมาเที่ยวบ้างไหมคร
6: ับ ชอบชิซูโอกะเน
5: า
6: ะ
5: ชิซูโอกะครับ
6: ชิซูโอกะครับที่ไปด้วยกันเห็นฟูจิชัดดี
5: ไม่ไกลมากไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางสะดวก
6: พวกผมอยู่คานากาวะครับก็เลยไกลครับ
1: แล้วจากคานากาวะมาเทศกาลไทยโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้ว
1: เราได้กินหรือยังคะ
6: ยังครับกินแต่เบียร์ไทย
5: ได้กินเบียร์ไทยแล้วครับตอนนี
6: ้ครับ
1: วันนี้อาหารไทยที่อยากกินคืออะไรคะ
6: ข้าวขาหมู
0: มีไหมฮะ
6: ไม่ยังไม่เจอเลยครับ
0: เจอแต่ข้าวมันไก่
6: ใช่ครับตั้งใจมากินข้าวขาหมูแต่ว่ายังไม่เจอเลย
1: ขอให้เจอนะคะ
6: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วน้องๆได้รับประทานข้าวขาหมูสมความตั้งใจที่เดินทางมาที่นี่หรือเปล่าแต่นอกจากอาหารการกินแล้วผู้เข้าชมงานหลายคนก็มาเทศกาลไทยเพื่อหาซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่คนไทยเรานิยมใช้กันแต่อาจจะหาซื้อยากหน่อยในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นอย่างยาดม
1: ส่วนท่านนี้นะคะเป็นคนไทยค่ะตะกี้เขียนว่าอะไรคะแนะนำเกี่ยวกับไทย
8: อาหารไทยอร่อยมากค่ะแล้วก็มาที่ไทยเฟสติวัลครั้งแรกนะคะชอบมากเลยค่ะ
1: อืม
8: ใช่
1: ค่ะ
8: เพราะว่า
1: ตั้งใจจะมาทำอะไรที่ไทยเฟสคะ
8: ตั้งใจมาหาของกินค่ะแล้วก็อยากมาดูเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่ค่ะ
1: ค่ะแล้วได้เจอของที่ถูกใจหรือยังคะ
8: เจอแล้วค่ะชอบมากชอบยาดม
1: ค่ะแล้วแนะนำเกี่ยวกับไทยเนี่ยนอกจากอาหารไทยอร่อยอาหารไทยอร่อยแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
8: วงดนตรีก็สนุกค่ะแล้วก็มีพวกจะมีแบบการทำผ้าขอม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำด้วยมือก็คือน่าสนใจมากค่ะ
1: ค่ะ
8: แล้วก็ผลไม้ไทยก็อร่อยมาก
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: นอกจากผ้าขอม้างานฝีมือที่น้องผู้หญิงอยากจะแนะนำให้กับคนญี่ปุ่นเสื้อยืดลายไทยแบบใส่สบายๆเดินถนนได้ในช่วงหน้าร้อนก็มีขายในงานนี้ครับอย่างที่ผู้เข้าชมงานชาวญี่ปุ่นท่านนี้สวมใส่อยู่เธอพูดภาษาไทยเก่งมากเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย
0: ตอนนี้มาเจอคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยได้นะฮะเดี๋ยวมาถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วได้มาไหมครับ
9: ได้มา
0: ปีนี้กับปีที่แล้วต่าง
10: I'm sorry.
2: งานเทศกาลไทยปีนี้อากาศดีอย่างที่ว่าจริงๆครับผู้เข้าชมงานก็เลยเดินเที่ยวได้อย่างสบายๆบางคนก็มาเดินเที่ยวงานคนเดียวชิวๆอย่างน้องผู้หญิงคนไทยท่านนี้เพิ่งมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ไม่นานเธอก็เล่าถึงการใช้ชีวิตในมหานครโตเกียวที่ต่างไปจากกรุงเทพมหานคร
1: เขียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะ
7: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากเลยค่ะ
9: ชวนกันขึ้นมา
1: อาหารไทยที่ชอบคืออะไรคะ
7: ชอบกินส้มตำปูปลา
1: แล้วมีอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นแนะนำไหมคะ
7: ถ้าตอนนี้ก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่การเดินทางบรรยากาศอะไรต่างๆสะดวกมากๆค่ะ
1: ได้ไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นหรือยังคะมีที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไหมคะ
7: ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าโดยรวมเดินรอบๆตามสวนสาธารณะหรือบรรยากาศอะไรรอบๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างค่ะมันเอื้อมันบรรยากาศต่างๆมันเอื้ออำนวยให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ทำในไทยเช่นแบบว่ากินข้าวในสวนสาหรือแบบเดินเล่นในสวนสาไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าอยู่ที่ไทยอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนทำไม่ได้ขนาดนั้นถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ
2: สภาพอากาศต่างกันรูปแบบการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งนี้นะครับเมืองไทยอากาศร้อนคนก็เลยชอบอยู่ในอาคารมากกว่ากลางแจ้งแต่ในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นช่วงอากาศอบอุ่นก็ทำให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งรับแดดกัน
0: ครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมชมบูธของ NHK หลายคนเลยนะฮะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นได้มีคำแนะนำต่างๆนะฮะทั้งเรื่องอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวตัวผมเองนี่ก็ได้รับทราบคำแนะนำเหล่านี้ก็อยากจะไปลองทำตามเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้รับคำแนะนำดีๆเช่นเดียวกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยก่อนจบรายการวันนี้เรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าวาตาชิโนะสุกินะโมโนะหรือสิ่งที่ฉันชอบของLovely Summer Jan โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามัจจะจากเกียวโตอยากกินไม่ว่าเมื่อไรและอยู่ที่ไหนข้าวต้มปูกินได้ไม่อั้นไม่หยุดตลอดทั้งปีฉันอยากจะกินสิ่งที่ฉันชอบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan